0: พ่อแม่ต้องไปดักแปงลาปีสิเจ้ายามฟันเป่ามาเจ้าสอกตีโตเฮือเฮือมันใดคุณไปเปกับเงียนมอยเห่านำจูคุณปันปอนำเงยไปเปอันเฮือแต่แหมนแนวเกือไปยังแหมนแนวห้องอุ่มห้องไตเฮือนนำหันว่าสอกตีสู่โตดีกันใดฝ่าเป่ายังแหมนอันเดเอ็ดคือตันนำอันหายห้องฝ่ายามกังป้าและแควนสักวิ่งผูแหมนกังป้าเจ้าซองอบยึดติงเงียนมันตอนห้างหอยเฮือก้มชุดโอมเห่าให้ว่าตั้งเห่ากับแขบจะแมนมีดินปุ้งว่าเจ้าเห่าออกน้ำแมนเฮือเหล็กก้มชุดโอมก็ถูกคูณยากและเจ้าเฮือเห่าแกงพันเป่าเจ้าปั้นปูนตีโตก็แมนอันงามซานห้องปีน้อง
1: ไอ้ฟามหิวเตียนเจ้าเฮือสาวกิ้งฝูว่า
2: Khi tàu càng lớn, neo đậu ở trong bến thì lại càng muốn cái độ an toàn.
0: Chơi và hứa càng ổn, dì mèn với hào tả hứa, có mèn rực đầy chơi đi. Và hứa ổn hào dì mèn tỏ hạt sai, hay là tòng nòi nửng hào hứa nổi. Dì chơi mi phân bảo có bò xử lý đầy, nam và sáu ế hải họt hứa nổi. Và xí hải, dì hứa ổn chẳng phải mèn bánh bún. Cả càng ba quinh phương, phương quinh mai,เจ้าหมาดินปุ้งไปหาตั้งนำก็ตองกับที่หอดเจ้าหาออกห้องเฮือปลานอกหันหากลางมันตีหาเจ้านำหินน้ำหันเจ้าฝ่าเห็นมีฝนเปล่าให้ละอับทึบหยุดเลยเสเจ้าหาออกห้องเฮือก็ฝ่ายแต่งออกแต่เคิมคือจึกเจ้าเจอดี
1: องเดาหงอกล้ำก้นจึกม้อยกลางป้ากวิ้งเฟืองเฟืองกวิ้งไม้ก็ฝ่า
0: บามีฝันเปล่าเสียยังเจ็บตั้งเม็ดจูเฮือแมนไปเฮินจูตีกูนฝ่าเปล่าจูเฮือแมนต่อเฮือหน่อยหรอกแมนเฮืออุ่มบ่เฮาใดยังจูเฮืออุ่มเสียมีตีแข่งฝันเปล่าก่อนตั้งเกินอ่ะเคอตั้งกวงดิเสียยังสู่ใดเกิด30หอด40อันเฮือตั้งกวงนำสู่ตั้งกวงเสียเสาใดเจ็ดหิ่งอันไม่เฮิร์นสามเงินหาหอยอันเฮืออบหน่อยยังไปสอกปัดปลาว่าเจ็ดหนึ่งมีไรเฮือปอมเมื่อแกงฝ่าเปล่าเจจุติห่อออกตึงกังปลาเสียถึกคนอยากกุ้งเจอตอนเจ้า
1: ก้นไปเป๋หนึ่งเสียนเจ้าจุนเจียน
2: ถือตัวเรื่องตอนไหนดอที่มิ่งดูดิ้งกูยังกินมาจังไอ้ยามาล้างเอา
0: แต่ก่อนหอดหนีเสียตัวก่อเฮาตั้งเก้าเสียนกิมตั้งเม็ดจุติห่อออกหนีไม่เศร้าเฮาเม็ดไม่มานบ่ามีแปกือโต้เกยแนวหืนหายอันคนอยากแมนเมื่อตั้งหนับเฮา